0: ก็ได้เดี๋ยวเลยคริสต์สิเด้อเลยโหจีช่างชิงตัวนะก็ยิ่งตัวสิทีละดีเนี่ยต้องเลยนะมารวยตรงนึกสักครั้ง
1: ก็รีโนทีบีริตปอดาดาสิเดลเลยชินัตรดอกเตอร์ดางั้นสิเซ่เช็คอัพจัดกันตบนี
0: ่ไอดีทบกอรุบมสักกันตบเลย
1: อีตัวมันจะไปยาบสุนัตนะกูยิ่งก็เดบสุนัตเดบสิบว
0: ะอสไอยิงบีนั่งสิสุขจำจะกันนี่สิการีกินวะการีกินวะสัตว์ก็เดบทบกก็สิอันต้องไม่ปารวยดม
1: ไอดีด็อกเตอร์น่ะเช็คอัพละโอ้ไฮบันมิตองั้นสิเนี่ยน่ะไฮจะบันเนดาดานะช่างรู้สูคือสุขใจเดียตัวสุขใจก็ตัวรู้แ
0: กไอยิงบีการีกินวะนั่งว่างงานบุคดิ้งกีมาเรียมารังอีตั้งทังสิฮะการีกินวะนั่งยินตกเสียไอ้บุษตับนี่อิมุงสตัลเลอร์บะมีสิงเสียมีเวรอุดมนี่ไอ้นั่นโอ้ด่าจริงจริงหายบันนั่นตัวเลนิงรักสูนับปั้มจะสักขี้เกียจสูยานี่นะจ้าโลเลนิงรักกันเนี่ยนับปั้มสักไรส์นี่จ้าโลนับปั้มสักโล
2: ไอ้กันดัดเ
3: ดอนุปีสิเนี่ยจับภาพนี่หายบันเสียสิงดิเสียงเลยตานะฮะไอ้ตัวนี่นุปัตุไอ้จ้าสิเนี่ยมักสัมปายตัวนี่เนี่ยตั้งกี่กันดับนี่ไล่ละจุดนั้นบีมากบีนะบุยยิ่งมึงชิกิมาวยนี่กะไก่เนี่ยลาบก็ชิวเฮ้ล่ะมึงเช่ไอ้นั่นหันมามาถ้าละก็ไม่ยุ่งแต่ขนาดงานนั่นหรือว่าจุดละไอ้ไล่ละเกจโจ้ใครจะนั่งไล่จะไล่แบบนี้เนี่ยมึงชิไอ้ยองเนี่ยจะมองชมสิกิลุละสิละมาสุดที่อาเดให้ชิงบีนบีนี่นะไอ้บุยลาละมาช่วยจะนับไปละกันเนี่ยดูดิจ้าหนูป่าได้อีนอนหามแล้วนะบ้า

0: ปัจจังแกอนุยกิงวังระระเบลูเซเนสัมรารยามแม่เนตุกัยเบลูฮิลูซีเนกอลตุเปลักกะเจเบลูไฮมนังกิงสัมไกไรคลี
1: The number you have dialed is currently busy. Please try